0: tai o limit tai right rong tai ne nok kok thaisa thai ni sawana tai siarok no phurangi manana ne ang kha khlayo parike kok duk phai tong kha kok duk se nai nai lagra siwan hello hello hello Punka ham taku? Kanamu, can I don't
1: have?
0: Oh, Tamni Lancho? Network a hamke grey. Dodo cockery, Tabu can I don't go, but I can alarm so got a cook no, Boroni Simis Hightong Sabos Hightong Sagradi, Cinema Yangitonka. Hello? Nini sinimungurugare taku kaham ke khanaya je khanama jaga o network kaham ke manma jaga thangke bela khena janai taku khanaliya kok kocok kocok khai phai dong shu bai ni yani robindro robia oh bela khalam shu ne
1: maya kok kaham ke lan so chang
0: Tahog Nakarza Shidi, Lantani Maraka, Tamnika, Kanali, Kamke, Binikok, and Bujigalak, Bumurok, Kamin Bumurok, Hamazan, Kamke, Buji and Itonka, Kanana, Womahan and Kanam. Hello? Hello?
2: Hello, Bino Belai Funkaham.
0: Belakan of Funkaham, Tako. Oh,
2: Chandra Parani, Nini Taku Robinder Debroma,
0: Taku Robinder, Sadida.
2: Jang, Hani, Hajang, Shamisha Town. The Linin called what was the like and hung man. The like a bathle ham by Panya. What am I get over a room of 2 months bang?
0: Ham by Hag, Sadida.
2: The man to shop by Najabuk.
0: Quality no three cannot hang ahead. Jung Aboron of Salai Glax and Biting Niron Salayan.
2: Yes,
0: and
2: Biting Nino Salayan Heda. Because in Monte Shop, I just think about Manton almost and I didn't need this thing to know. Sung Nana Ninang Hedba. I didn't need this thing to Hinkatang is in the Sung I didn't need this thing to Tonya Hesson. Gabon Mung Bong Shinai, Nung Maya Bong Shinai. เดี๋ยวคุณนี่นี่ทักเสียไม่แม่ตาอ๋อมาให้งูจากกูสั่งเข้าไปเดี๋ยวพนักงานอารีมาขนาดเดียวบ้างคืออารีมีตื้อมาขนาดเดียวบ้างทุกสัปดาห์ก็ให้เอาเส้นหนึ่งบุชิดิก็คือบอร์งมุนชงเงาใส่ถ่ายแค่เส้นอารีมีตื้อเนี่ยต้องงานเอาอารีไล่เช่าจะเอาหม้อสัปดาห์ก็จะหาเราพนักอารีนี่เนี่ยอารีตื้อดีเอามาให้เราขึ้นยันเดียวบ้าง
1: อมาให้ไลเวลนี่เนี่ยอาริตินี่จานเนี่ยอาริติดีนี่อมาให้แกอาริไลทั้งแค่ถึงกอกบางไลมันโนโกบุไลแกบางมุงเราไลมันนี่โนโกอมาให้ร้องไลเวลนอกอาชนะให้ได้บ่ไปคือซึ่งเดี๋ยวกูนูพะนอซึ่งอาริมีตื้อเนาะซึ่งมันถ่ายช็อกใส่ปอริทินดีซึ่งแกซึ่งเคยลงทีนี้ซึ่งแกกามคาทีนิงดี
0: แต่ก็จะกันเนาะสังวันจุนอะไรนี่ตัวเนาะสังมาทางนะก็ทักเจสมาเนี่ยก็ชินบุคคลบ่ต้องทองนะจ๊ะยามาเห็นก็ต้องเข้าไปอ้าวอ้าวเนาะที่นี่จึงอะไรนี่พิชิตตรงเนี่ยก็ต่อจึงอะไรครอสขยันก็เนาะที่นี่อ้าวไรเดอร์ก็ไล่ยาไรเดอร์เนาะสบายมากไล่ใช่ไหม
1: ให้ได้บ่บ่าอืมอ่ะบ่ตัวเบบักนูแกรังตงนึงแกรังนูสบายแกงแกตอนึงรอมจักสินายให้ดิบ่ามาจราเบรจักสินายอืมไปใช่อ่าเอียบ่ให้แต่ยาพุ่นเนาะเอียบ่น่ะอ่างฐานะมตมหาวนค่ะก็ซึ่งเจอจากพันธุ์ท่านนี่ซึ่งอารีนี่ตัวเนาะสามมงนังมงบ่ให้ได้บ่บ่าสามมงนังมงนังสามมันนี่นึงสามมันนี่นี่เล็กกี่ซะสิ
0: นังไห้ก็บางไสจังหานังนินเจกุโนแกบังมุงไผจะได้บ่ล่ะอืมเอียามาไคงอตาเอียาบนบากะเนาะอังโลกรังนะกะทะนะมุงสงสัยบ่ายอืมกะมันปานดาวาบ่เนาะ

0: ดารักขนาดจองไม่รอสังอาดีนี้ซื้อยศสังตองหาคันเปรไล่เคสังกระหำเกสังตองไม่ชังมานะจ๊ะสังบอกบันเราตาเกิดเราจะแค่เด็บอาดีนี้ที่เนาะว่าเราโชคอะไรเงี้ยไว้เชิงกระหำกระตองไม่ชังหลังเนาะก็นางเดียอยู่ปะ
1: อ้าวเปรไล่แค่น่ะหำใบแต่คงเนาะกระหังมันแบบนี
0: ้
1: หำใบอ้าวเอาบุเนาะจึงอาดีนี้พิชงก็ตองนั่นนี่แต่ที่นี่มันไทยนู้นจึงชินานี่นั่งโอ้จึงขอรักษารอมดีตาบุบรีอิงค่ะขอรักษาบรีอิงเนี่ยนี่นี่มันไทยนกนุขุงก็นี่นี่มันไทยอาบุบตองโอ้นี่นี่บุมาบุพันธ์ท่านี่มันไทยอาบุบนี่นี่ตองโอ้พี่อาราบุเห็นอะไรลิมิตตองโอ้ตามนี่อิงกันแก่นึงจึงกบังมาบรีรอกมันไทยรอกนู้นจึงตาบุกนี่จอราวงแก่แต่บุษันเลยบุมาบุพันธ์ท่านี่จอตบุษันอุสมานนี่ใช่หรือจะก็แกรังโอ้บ่มันไทยโอ้จอตุสมานเงี้ยแกอารวนังมันไทยชมานี่ไงเบบักเนาะบุมาบุพันธ์นี่เจ้าชมพูที่ตัวมารุนโอชันไล่แกก็ไล่แกก็บังไล่แกอาวุธให้นับไล่แกเนาะใช่ยะให้แกบ้าลิมิตนี่ผ่าตารอตามนี่เงี้ยแกจีนอโรกัยชาจีนนกนุขุงนี่อาบุกัยชาไรเดอตงโอจึงบุมาบุพันธ์บุษารุนโอบักชักแกนอปอริริโอพรุงโอพี่อาบะบุษาบริรุนโอแกบ้ากายยไต่กันเช้านุ่งหงอร์หรูกันไก่อารวะจึงบุมาบุพันธ์ท่านีบักษะกันมันไทยเห็นเห็นปานอตาบุนกตองไอบุมาบุพันธ์นายตองนายตีดุลีตองนายอาบุตรจัลลาบุษะบริบุษะบุนายโอจัลลาบุษะกรีกันไก่ให้เก็บตองพันนายโอให้ปานอบุมาบุษะบุพันธ์นายตองนายจัลลาบุษะบินีบินีเตกิชาอาบุจึงBonok kebang maru, hai keba buma bufarok bonok kebang kelang nane musung zago. Abu bahai no jeng rights tongpano, jeng arabo limit ma tongai. Kebang ma besar berirok no, cini doa pawo engya pano kubun doa pawo ain sazak tongu nene kebang mana bahai ke keser lai kog bang lai mani jeng nugu. Nai nene hai nai kog tu bahasa betong. Hello.
2: Hello.
1: Phung ka ham takho?
2: Ham gula ka tili.
1: Belai khe lam shoga takho gnano. Shadi da.
2: Ham. Ude me goto kola ram kangai chan di niya kare pa. Madam ron, mana bela ham baya pa.
1: Aho.
2: Iye te ni. Kok shoga
1: ni. Aho. Ham bai.
2: Man kai hodi da. Jini puri baro, puri baro ba tong tong thai, cha thai ba jini jibon lo kao tira jini. Jini tong thai, cha thai jini wo.여기도어디갔다만이제백택집뭐보리바는어디갔다지금말은이제신라서이제는신대서신뭐소재끼는뭐는어디갔다어디갔다기본적화들이다당의동는어디갔다당의동는어디갔다못다꼭사는어디갔다당사이성공돈척부디로커디다신이아니돈아니다에에에에에에에에에에그아이젊은이아버님어디가라냐아이벌던거찐이찐이동통은어디가펼수있어어찌나찐도아무걸나그래나는다간다동통만이걸거아버그것도그치잘많이찐이찐이찐이찐이간다찐이젊은사람어디가라냐아니이참못하아니젊은사람그래냐아니뭐니거디가라니어아무걸나그래냐아니뭐원서피가그래냐면어디가再等我可是不能进行啊还有说说我的感觉我的感觉是这里我的不是我的感觉是一般的我的感觉还是不记得跟那些心里说的把这个人就不记得我的不容易我的感觉现在我的不会问我的感觉这里把手机给你我看到我的感觉没什么把手机给你我的感觉不是什么的这里좀좀고고바좀고고하는어디가진짜가빠빠는어디가아어디가어쨌든뭐이어디가돈을나고어쨌든뭐니이어디가공농학교밖에있는데아니맞죠아니공모대아니마트리버스아니공농학교뭐그렇게생각해봐야지아어디가밖에있는데아니그게말이지그게꼭꼭사다요가리만타이도아또공녀아니어디가서안가꼭꼭사니어디가라밤아니만타이도꼭사야하는어디가
1: 응
2: 그래서다이코고도고는찐이고때부터
1: 응
2: 찐이

0: nâng mà mát đi nơi càng cho nó càng sắc càng nơi phong ba cái cái lăng nâng cái ba cái lăng nhạc cái nhỏ ở lọ khai bó khai tí nhạc hình bó xí mên dạ tông mà nhìn bức ra dân nế đi nà rơ gơi u mà nế đi nà rơ gơi á hãy rô phân xa lại bì lê ừ ràng xa rì chá bó bó mang nà rơ xí cả ám tí rô xa lại đi ba
1: xa lại yô
0: gà bó nó bó mà thằng tông phú nó ăn đi sang nì dạ ràng xa phá nó tông khá mùng xa mùng lời cái áp nó nâng mùng xa nát đi bón mùng xa nát đi áp bó ba cái lăng nâng ta sai cái lăng nâng ta cái đi xung rộp bó ba cái lăng nâng ta dù mình bó ám thấy nhó bó mà bó phá tông xa ní nó nâng mùng xa nát đi nâng bó mùng xa nát tông mê ba cái lăng nâng ta áp bó khá lăng cũng nâng bé gạo trí khá ta
1: áo cơ băng thân kì xa thân dè ba cái lăng mà nì ta
0: xa nát cái đồ cơ băng bó cơ ngô áp bó dù sao phá chinh tí nhó
1: ก็ก่อนครบไผอยู่ฐานะกายอ้าวอ้าวเนาะอันที่รองนวันทุกหน่อมนายอังคายอันนี้ผู้สู้รองเนาะทําด้วยรองเนาะก็ตอนเนาะตอนนอริกไนริชาปาเกริไบค์ตาเกริไบค์กายอนอกไคกิชาตองมาเนาะบ่ตอนเนาะเนาะทํามันไคบาริค่ะ
0: ไกอันนี้บนตกวางที่จะนอกไข่ตอนนี้ค่ะไกจ๋าเนาะที่ไงเอาบ่นอมมันสินายจ้าอืมเอออันที่รอกไข่อับนอวันสุกิหน่องไกอันที่ใช้ปูมาปูผาแกรองบ่อยกะลังอยากให้ปูซาปูติรอรอบักซะบาลูกตองอบักซะบามาบักซะตอมานามูสุกมานี่กะบังตองอจอมากะชันนี่บิชิงอพานอจอมากะชันบิชิงพานบักซะกะบังมานามูสุกไหนบ่ตองอืมอืมจ้าบ่นออะบ่ก็ตอนไหน
1: কেরংনি বিশিংগো ন চিং তংনানি নাঙ্গো মান থাইব কেরংনি বিশিংগো তাই চিনি সামুং রেসপন্সিবিলিটি খাই দেব বাহাইনে কেরংনি বিশিংগো তাই চিনি যে আরি হাইকেবা লিমিটস ও বাহাইন কেরংনি বিশিংগো ন চিং তংনানি নাঙ্গো কেরংনি বিশিংগো তংয়াওই কেরং ন সবাই থাকাঙ্কে আবো চিং বেলাই খেন হামিয়াং নাই হামিয়াও কলাইনাই তাই কেরং চুং ন নাকার গলাক যত হামবাই চিনি পান্দাওরণ মথাক চিনাই

ที่จริงเลยบ้านสกเกอกว่าแล้วนั่นนี่จะไปบอกสุขให้หมายจังขอตายแน่ยันนี่สรึงมานี่นี่มันไอ้เตยันนี่เลยสรึงมาลังสกเกอโตว่าจักบ่ตงโอลังก็ตักคงเตยว่าจักบ่ตงโอนังสีบ่บ่โนฮันจักมันไอ้เตยนะมันไอ้เตยนะHong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong,

มะนาเตนามะนาเตนาเตนะละทังยะบะคะนะทังอะนะคะนะทังยะบะสันนิทังอะนะวะเตวะกะละบะสะละกะตะเนวะเตวะไคลุกบะสะละกะตะเนวะเตกะไลยะสะเลหะตะละกมะกะตะไกยะชะยะ

ก็ได้สระหกคำก็ตากระไรจินีสักไรไม่เลือกแต่หกคำก็จินีจินีนกกระโจนว่าดาวสงกระไรจินีว่าหน้ามากระไรมันได้ตีน้ามันได้ตีน้าบ่สนเลยก็ตาเนี่ยวัดเตะว่ากระทุนไม่แค่ตัวไก่เนี่ย

0: ข้าพังตาคุยไปคุกชมซึ่งกระผมจะรอนวันสุกุมงคลสักกอดตัวชามุงขลายมันขังแค่นั้นอาบุญล่างมันอิจฉาต้นเชกกอดตัวมันมุงเลยพี่อาอาบุกุบิดะขอรักษาเลี้ยงจากบารักนิกานาว่าชุกุยกิชาจวารมาเก็บนี้ก็คือกิชาข้าวไปขนาดมาเก็บเอาสาใช้มีอะไรต้องพูดใจถูกต้องพูดบ่นกิชาข้าบ้าเสริมมาชินิจับบารักโนลามมาเลยเขยบ่นหน้าหายกิชิจามุนิมาโอเคก็ต้อนมันมุงยาได้โอบารักโนจอดทนเช็คก่อตัวนี่นี่ลางมาวฉลายมึงตัวเพื่อมันวนานอลูกคนนี้บิสกังโกก่อตัวขลายติสเฮมันวตามหันนักเล่าตามหัน2326253กอกดงนัมเบอร์มือบาลีว่า0003เอาคูดนัมเบอร์นั่นนี่ตาฟอดดีกระดิ่งดีฮัลโหลลามสกุลสาวงค่ะ
1: ดีบอร์กะฮามแต่คุกสินมอสุ่มกันนะอ้าวอามุตโตกูไปกงหนุนมันอ๋อไปเช่าบอร์กะฮามยังตงครูเบาสมุนใจยังตงครูว่าดินิสามุนมันติดใครใครใครนี่นี่บวันสุตงครูบุดิจาริมายาเบาสมุนนู้นมายังตงครูบุคใจยังตงครูแต่บุอังพันอ๋อจิตพันอ๋อใครทั้งนั้นปนบุดิกะฮามริมังกังใจอาบุนมุนิมุงูแต่คุกโตอามุนกอดอร์มา
0: ใช่อาม
1: ันก็แค่หันดังมองแต่ก็แค่คนรังผู้ชนิดอบบุญต่อฟ้าบ้านึงเข้าไปคู่ไว้แค่หนึ่งก็นกครกแต่บ้านคงมีครกว่าบ้านเด็กสาวกูอาบุญก็แค่ถ้ากวนนิมารีนกุญแจกูหันดังมันนี่เนาะแต่พวกถ้าทำเอ้ยงูจงครูนึงก็นกิจิถ้าทางไอ้ข้าบ้านนี่วันนี้มันเลยคนก็ไออาบุญก็แค่ที่นี่ข้าไอ้ต้องทำไม่ทำก็แต่กูแต่ก็แค่หันยังสองมาจระวะยามาหายใจถึงมั่งคันก็แบบแต่ไรแค่หนึ่งชิ้นสุบามาก็เลยก็แต่กูก็บอก
0: บ้าเบลัยนางมันใช่เอาวันสมองเบลัยก็ห้ามนี่เนี่ยเอาวันสมองใช่เ
1: อา
0: เบลัยห้ามไปบุคคลนู้นเอาข้าวงตาคุติบุคคลสองตาบุญจอระเบลัยแค่โน้บิซี่ไลฟ์ซีเนบาราบาชิงนาฮารินเนี่ยแข่งเก่ง